0: มีเซนเป็นน้ำมัดแห่ยอกุนดิดูนังบ่มาจะ
1: ตั้งแต่โมปูอาเกให้เกทันจมังกันสิตามิงลีเกไวกังแคบอันเกกิดุนตังโลปุสิทันโลลาสินางลิสตามิลับสนไวกังแคบตั้งหัวไวกังเครซี่ฮินีลับสนกิดุนดม
0: ลอนบังอะลองเป็นยาปอรวิเดตหุตาดกอกปอกิดุนเดียลองตาดุสิตากิดุนาดิมสิกิองเลกันนักกันดุนนังโล
1: ตั้งแต่นางลีลาจมังกันกิดุนหุดเกนางลิพันโกมาสินังการเนปอนปอนลานี
0: ลาเครื่องสะโพมาสิดูนังโปลายยาจิระร้อยปุโปแทงปีป้นดูนังนังมาติ
1: กะลัง
0: เองแกยำเลียทอนาเล็กเองแกกรองนังโปเองแกลารโซยังให้ตาเหตีดักจิงรุมนังโปละซ้อนโล
1: เจรละตั้งแต่ปุถอดอาจิสุลังนังลิพันจมังกันเกนังลีปุอาเกให้นังการเนปอนมาติรองอักเลงสะโพนังการเนปอนหุดสินังลิตุมบังเกดุนโปปุลาสิจมังกันกิดุนปลอนเตหัดักเกคันดุนดักเกนังสดนิมสกิรุงปนนกับเพลกับเพลกับไซส์ทำให้เกคลมดูนักเก็นังสดล่าสิลับส่วนเกคันดูนหุดอาบังเกคุมาเป็นสินังเล็กเกคันดูนดูนล่ะนี
0: ่ล่าลงมาตาคันดูนล่ะมันเนี่ยฮัลล์นังยกดูนัดตุ้มสินังยกอุ่นเจาะล่าส่วนเลยจ
1: ้ะตั้งแต่นังลีฮัสหุดเป็นสินทำให้นังลีก่อนจังกูหุดเป็นสินทำให้ปุ๊กเกให้ลงมังเกคันดูนลงล่าบังส่วนเกคันหุดบังเกก็ส่วนล่ะนี่นังลีตุ้มฮัสหุดเป็นสินทำให้นังลีนิ่งเกดอก
0: ดูสิลักษณ์บุอารมณ์ไม่เกวันพูดเตะลักษณ์มาตี
1: กลางจรวดละนั่นลีทันปัจจุบันปอด
0: อันตานี่ลีเกสกุลอดุนเดเหนตากุศลตอนนี้นะดอกลุนเน
1: ่
0: อารมณ์นังเกวันปอนี่ปีเน
1: ่ตั้งแต่กุทอนนี่ลีอาเกให้พันอารจุทลังนั่นลีปูอัลังลีนี่พันบางเกกูปีเกทักลองมาเตกุศลกรรมท้าเป็นสินาลีนิ่งเกหังเนาะแค่นั่นลีทันปัจจุบันจิม
2: ลำเงินแล้วมั้งลำมังเราคุยยังคุ้มเงินไม่เกี่ยงกันดัง
1: ม
2: ั้งเงินที่ตัวเราเกบุเช
1: ่
2: ร้องไห้มั้งแล้วเนี่ยเราคุยยังกันอยู่ก็ตัวเองเฮมริกาจูบุเช่บางครั้งจะเป็นตุ้ยปีปี
1: โอ
2: ้นี่ลีบังกินจีรินเว็บจีรินเว็บเป็นอันดับก็บันพีบังแกนี่ลีเฮมแกก็นี่ลีไปจ้ะล่ะนี่ลีบังแกเฮมว่านี่ลีไปร้องคำเชื่อมันติดเตะ
1: ก็เลย
2: แล้วแต่สิล่ะเป็นฮินีบังแกอัลลังพันลายนิ่งกังสามดูเลยเป็นนี่ลิทุมาฟิมิลี่นี่ตุมาเฮมาสังโกตุนี่ลิงอินจีระตุมนี่ลิปูนี่ลิปายลับเป็นนี่ลิปูอินจีร์มาระตุมอันตาอลังตุมซีลับฮันซีวานังปูพัตุมซาปุรปูเจล
1: โอ้
2: นี่ลิทุนิ่งแต่กังสามดูเลย
1: กัน
2: มาสิกัดโตกับไปดอนรับปุรปูเจลบังอัตเองเป็นซีอลังเป็นเนี่ยบังแค่เกจปะชอร์ลงเป็นกระเจาะชั่วรู้ที่เงินดูปิดลำสู้กิดดูกลำก็เลยจะกิดดูกลำที่ท่านพูดเลยที่นี่ครูวิธีเลยร้านก็จะท่านมังเมลโล
1: ่กันแล้วกันแต่แต่นางลีตุ้มเฮมเป็นสตัมเมนางลีเฮมอสอร์ตุ้มกรอยลาบพิสิกระเจาะชั่วรู้แต่แต่นางลีตุ้มกระชิงกีเป็นกระเจาะชั่วอันเกนิ่งคันก้อนพิสินางลีตุ้มกระเจาะชั่วรู้กัน
2: ก้อนปอนี่ตุ้มก็ทรัคส์คริสิร์เก็บระทรัคส์เก็บระพอเป็นมาตกลำคันเคลมโลอันเกี่ยวกับผู้ฮารุคริสเครียบระทรอกนาร์เก็บระหินี1982ปุโรตังตุลาสวัสดักเกนิ่งคันพอทรอกรองรูปาอุยรับรับ
1: นิ่งคันพอทรอกบางแกนั่งลิตุมรอง
2: รองรู้สิบุปาอุยรับรับจูจูนจูคูจูมงคันเป็นเชียงโลกเล็บระตำรับรับ
1: นิ่งคันพอพีบางสิจะปัจจอยจะปรับตัวละจูรุละท่านปักลาร์ปนปดตั้งแต่ปุถุตอาจุทุลังแค่นางลิพันนางลีเกรัตสัยเกเกคลัมปิกอบังผู้ลาสีนางลีริโซอักโกบังแค่นางลีรองอารุเคลงสารผู้ลาบุษณะสายสีเด้งโลมาเตคลัมโลลาเป็นทูคาเปรคาเปรกรัตสัยนันสันนางลีเกการบีคัลเจอรัลโซไซตี้ลองสัมเมเกคลัมอบังผู้ลาเป็นเกคาเปรคาเปรกสัมเมเกคลัมดุนดุลาปศินางลีคุเมนตุเมลอมเป็นสีคาเปรกฮัลโหลนังลีรองเกรงสารปูอาร์ปูเป็นอาการเพลกอาศัยบางกิกับปังเชงดูนโอเค
2: ลาบังเกปูดำลูกปูรู้ตั้งแต่นี่ตุ้มนี่ลีริสองคู่เลยเป็นพิเศษเด็ดอันนั้นมันก็รองอารมณ์ปูลำกันนักเลี้ยงบอมลูกเป็นรองสีกบีมาเกสุกิมเอกิทีเกจังเจียวนจมกันลาให้สีกันจิราบอมลูกสตาร์ทอารมณ์มีลีนังกิกลังเชงบังเกฟารุคริสิกระทรวงนักเก็บระทรวง
1: อ๋อ
2: ล่ะ autonomous demand committee ASDC
1: mm mm
2: ta somhang na ga thek pe na bang ke

0: จบุกของจิงเจกตาเว
1: กัน
0: ละซนอันลังไตกิจอกกิแท่งปุตตาเว
1: มีปิกอันลนี้นางลีพันสมิจโรปาร์ปิกลนางลีลับสนกามาธาดนเทกอลังลีรารสายมาเตรารพันกิเคลมเปียลงนางลีสตามีกัจจราบดนเทกปอดตั้งแต่บุทธนิลยาแค่แห่งอรจุทลังนางลีรารสายเคลมบอมอาหุดบังเกกบุษณ์ล่ะนางลีเฮมเอ็นเอริดเอ็นเอปุสิท่านล่ะปอดละสิอาหุดเป็นเกปุอลังลีนางลีเฮมสอร์พันสมิรารสายลงกับพักล่างปนกลางตุ้งมาเตเก็บปอนลับสนดมโอเค
2: ดูเหรอสิตาฮัลโหลสุด

0: ลองรีฟละซอนลุนเสียดีพัสกะทาบังจังกะละเป็นเกดังหังบ่มแห่อ๋อละซอนละซอนดำรอตามปิจุกจริงดีลุเตตังโฮอะดาบอันนี้เกบังละซอนแห่อะละลุนปาดิมังซิละเฮดิอะละให้ละปูลุนบ่มสิบังบ่มละ
1: นางลีเกลังดำเอ็ดลบลุเตเป็นนางอันกิลุนดุลอลายห้อยเกนางลีเมนากะจึดตกเป็นต้องนางลีกิลุนมาบางอะตุมกิตกตังละปูซอนต้องนางลีกิลุนลุนลอ
0: ฮัลโหลสุดบางกันนี่บีเฮกลังมาติดิกิตกกิลังนะทุกันนี่ตลาดอันนินิงตาวิลังกิตกในบุตรเทคทีลังฮัลโหลสุดแกมาท่าตามาท่าอุทิกทีลังสกูลไลฟ์ฟังเสียงลังมาติดิฮัลโหลสุดแกมาซิงเกล่าสุดบางเกล่าอันนี่ตกติลาคลาสเซเว่นมาลงเป็นซีซอนซอนนี่จิตตกเลยฮะพี่แก
1: กูเปลี่ยนรุ่นบ้างเลยนางลีกิตกเจ้งแกเราเป็นกูเป็นตัวหนึ่งกัน
0: เอ้กันนี่โห74มลอมล่ะลากิตกแห่ลาโซกิตกบางแกลาบางแกลาดานี่กิตกเจ้งอลุนมังลาล่ะ

0: กิ
1: จ
0: จ
1: ุ
0: ก
1: ม
0: ร
1: ี
0: รม
1: ปีกเหลือกให้ปีกตั้งแต่ละบางส่วนรุ่นเกนางลีกูปีกก็มาท่าเป็นศิลปังส่วนรุ่นนางลีกิตกลง
0: แต่อันนี้กลางซ้ำหนิงวีโลจิกลุลงสู่แต่นางกลางอูหลคงจะไต้สิตัวโมนจิดูสิตอดลุนแม่ผู้สินิงสองลังดิงโลจิกลุลงสู่ตัวพันลังดิงเอาเป็นนี่อินิงเป็นนี่ตกไม่มีส่วนแห่อาทิกี่บ้างละส่วนดูดูมาติเสียมุดดูดูมาตินี่ล่าสุดว่างมาสินี่ตกดุนลังลังละหงผู
1: ้
0: มาละผู้ตกบอมอาทิตย์ถ้าเหตุนี้ละอาทิตย์เทนี่ว่างบอมว่างบอมตกบอมล่าสุดสิกตกมาเก็บมาท่าบางทั้งดำมาท่าทีล่าสุดหัวดำบางแก่ล่าผู้ห้องลองสิอินเวททุกังนี่จ้ะ
1: อ
0: ินเวทยังนี่ล้อตอดดูนานิกาซ้ำละจิกลุลงสุลังดิงล
1: ้อ
0: ล่าอันจลล่าสุดสิมาท่าสิล่าสุดสิกตก
1: ตั้งแต่อับพรังเป็นนอนผู้อันนางลีลุนจิรเกจิรก็อันบางดปนนางลีกินลุนอีกแกนางลีนิ่งดูอีกลังมา
0: ลุนบางแกจิรปุเกนิ่งอวิเหเป็นอันแกลุนโลมันเนี่ยอาฮอมปารอกเบงกอลีเป็นดังโลกุตเต้ปามิไลแกเห
1: คาร์บิเอ
0: ลุนเด็ดกะลีคาร์บิเด็ดกะลีเหเนี่ยอาจารย์สังคมที่ลงตาดูดูนังกงมาที่ย
1: อง
0: อาร์ติสผู้ลุเต้พุทธานาฮังอีBengali society pun asamis pun noi, karbi pun noi, sop la che hang ea tik tik pun di. Amasi la si, ni bangala, sop a society long da du nangkok tik tik a zalo ti. Amasi bari bida lun da lu nangkok. Lalo.
1: Tang ten la nang li lun sa rang bong pen, ko lo bang soa lun bang lo nang li ning ka ching sam na ya lun ke ante.
0: Ni lun am bang ke, la ni pen hilu ving a dim ta la ta ison la he di. อันเป็นแกกูน้องนี่สีดูลังฮะล่ะนิ่งดูลังมันนัง
1: อ๋อลาบังกันนังลีมิทังตรงตกมาก
0: เนี่ยบางคลีลาบังแกฮาร์วีเทรอนปีสีตกมาสีเนี่ยฟันสีลุ่นทักว่าจะเลยลังลีตกแล้วบางแกวิลเลห์นนท์แกลังลีบางสีตกแล้วบางแกเตอตาลังลีสีปีลุมันเนี่ยฟันปุโรนังลุ่นปีทักว่าจะเหร
1: อ
0: ลังไม่แกตกล็อกมาติลุ่นเลยแต่มาสีเนี่ยฟันสีน่าปันลุ่นอ่ะพี่เนี่ยเรดิโอลงดาทับดำโลบุปผาหาจริกาเป็นบังเกะลามุนิดมุนิดาพันเหร
1: อ
0: มานุ่งเหรอมานุ่งหัวบ้าเบี้ยเหร
1: อ
0: ลาสวรรค์บังเกะลาเกเนเกให้วิเหรอหลังลิซี่การวิ่งทรานสเลตเลยมาซีนิลิบายลุนบอมโลเรดิโอตาลุนบอมโลเรดิโอลงดาทับดำโลลุนโลมานิซีบุปผาหาจริกาดิพูวังมาเดมันเกลาซีจิตตงโลจิงกิโลอะไรจะสิงดูเลยล่ะสุดก็เสียมล่ะมาสิเอล่ะตุ้มเห็นบางสิสักยุ่งกี่หังผู้เป็นฮัจยุกี่ฟันมาสิฮัดักสิจิตตงโลมาสิจะสิงดูเลยบางสิพูดอยู่ล่ะสุสิคนละตาลุนุเล่เพื่อจะเล่ห
1: ์
0: ละตาสิงการเล่ปุ
1: ๊
0: บมาสิละเฮปุ๊บปีนี้ก็บิฮูโปรแกรมดูดิผู้คลับลงนี่พันตานังกี่หังนางพนาห้างมาปุ่นิพนาจอมานางห้างปุ่แต่เปียลุนโลลุนปอมันก็เฮล่ะนี่ตาล้านเทวีได้ลังไปเนี่ยมุนินมุนีตาพันสิลุนดูจีปุ
1: ่
0: พี่โลมุนินมุนีตาพันแกปุ่มันเสล่ะนางลุนปุ่จ้าเลยเดียวนางลุนเฮมันุเฮมันหอร์บาเบปุ่ละสวรรค์สีนี่ถึงการบีบันสิลุนจีเนี่ยปุ
1: ่
0: มันเสเอลุนทันแต่ปุ่มันนี่พันนางพันลุนเลยเฮนางพันลุนเลยเอ็นเตล่ะปุ่กัลลิโลอีตุ้มบ้านนี้เลยลุ้นรับรับนะพูดจังเลยดิฟุกลาบ้านเราเหรอมาสิบ้านนี้สินี่ตุ้มโปรแกรมคุรีรับรับเลยล่าสุดนี้ก็งั้นล่ะสิอากู
1: ลุ้นชิดทักสันสิ
0: ชิดทักเลยเหรออะไรงั้นขมีลุ้นลุ้นเต็นยบ้านแกนี่เลยลุ้นลุ้นเต็นยตาล่าสุดเนี่ยการบีบันลุ้นลุ้นทุบปุ
1: ๊
0: บล่าสุดนั่งสิกลุ้นดูล่าสุดพี่อากูบุกจันโปรแกรมตาหังโลล่าดักกันดิพันหังโลอากูนกาบิฮูอาหุตาดิอากูบุเพนดาพันกหังดาฮออากูนิพันดาลาโซลุนกิลุนอากูนังนังทุเดลนาดาเซอากูปาร์คูปฮาราลองสกูลโอเพนนิ่งฮัลลาดักตาบุเพนดาฟันซีโซสกูลก็โอเพนนิ่งกหังอามาซีลาโซบุเพนดาเกอากูนังหังเดลนิพันดา
1: อ
0: ามาซีฮัลดักตาอากูนิทุมซีลาโซสกูลตาโอเพนนิ่งราบโลลาโซลุนรุนราบโลอังเกลาสเกอาเฮมสินังหังลงมันเองกูฮัตที่เรดิโอสเตชันลงเหรอครับทั้งจูบบวันนี้ปุ๋ยเสียโปรแกรมดูดูมาตีเรดิโอลงเหรอแล้วส่วนจูบบวันนี้ลงเลยโปรแกรมปิดดูนังง
1: ี
0: ้วันนี้พนังหังลงนี่ตุ้มตาพลานิตีตุ้มเป็นดำละเหรอฮะดังนิทอมก็ดูดำนะแล้วผู้เป็นได้มาเสียดูลุนิจาราปาร์ลงเสียฮัตดักตานี่ตุ้มละโปรแกรม

ปีบาร์สูกัจจิตยาเหมกิกิมาพันมังปอนโลกิดามตังสุริหินีระคริปเลียนิงกันพันทองแคบราสิรเคบอันปัตังโลลาเป็นกิดามตังนิงกันสุริหินีระคริสิรเคบอันนิงกันพันพารุสีอันกับปังทีระหินปาร์ดูปอนลาโซฮุดลักทรอกอันอารองอพันโอเพนเดฟิเคชันฟรีที่เฮกเป็นโอดีเอฟมาเตอังตันบาร์ปีกัจจิตีเป็นเกจอกเกลองอารองปุสีปัจเจทางปอนโลฮัลลับปูกัตเตอร์ลิปอังเทกาเต็งเกสวัสดิ์บารัตมิสซอนอจอยเน

ตั้งแต่ใจเมกะลองอดุนทุลนาดิกสินังพระบิกาตกบีลาเป็นมิรมิลีครุปียตุมเป็นกิลุนอาลุนอลัมทีลาเนสิงวีอาลัมปุลาบังโซลุนลาบังโซลุนลากีอาฮิรลามาร์จันลองเป็นลาบังโซลุนก็ตกบังสตามีพระบิกาตกบีต่อตั้งแต่อาร์จุกสินังลาบังโซลุน